0: ดอเวงบุตรมาโมรินเดไมส์เตนไซดามักเน่เ
1: ฮาฮาลาลาดอเวงยามฟาวอริตุสะโซปายแกนดอเวงเฮงิตวงเอบิซิกอนา
0: อีดอเวงดิอักเดไมส์เซมเปรเตนบาวฮางออบริกาดาบาราเกไมฮักกัวคาวเลย
1: ดิอักลาซาดอเวงคูดาโซปาคอนาดอเวงบิสติดูมักเน
0: ่อาดิอักเฮลาซาดอเวงดอเวงฮาเบลดิสคูติลาไลซาซุนตุบาลุงกา
1: Sim, bele dobeng. Agora ka?
0: Sim, agora dobeng. Hanesang ne. Ohing, hauho hau nye kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, ne be envolve ihe microcredito ne. No ohing, ihe feto balung makolia ho na kloke, ko na ba problema ne be ami nye kolega sira infrenta.
1: Hanesang saida ne dobeng.
0: Feto ide hetam violencia.